0: อาจจะเป็นสักตัวน้อยได้หมดเสียงสามมุตนะอาผมว่าเจ้าว่ามันจะเป็นวันอาบุตรที่เสียงอาเมชีวะว่าตัวกระต่ายเสียงข้าพานานมิสต์มาชาร์ลเดอร์ไมค์ข้าพเ
1: จ้าของมาจิสต์ที่เป็นการที่ชงวัตถุสูญอาภัสสะกายยาจิปาร์มาชีการเด็กน้องฟอริก
0: น้องกระเจนเชิงอาบุตรอาศัยกันที่เอ็นแลนด์มาโคสัมคาร์อาชูบุ
1: มาจิสต์ที่เป็นตุกามิชีที่น้องกระเจนสุสิกาสันชีนามุสัมมันจะมาใช้เอามาชาวบ้าน
2: Sararu yanzu lokaci ne kuma da za a gyara zama don jin shirinmu na gaba wato kai da mahallinka. Ai, Sararu lafiya.